0: เอ้ยมาละเออตายตายตายโอ้เวลาหึงบ่ได้หันกันนี่เออจาริจาริเนอะจาริจาริเอาถุงมาให้หน่อยหนูจะสนับ
1: 久违的重逢，却羞于言表。旷日的思绪都在等待着时机，才好切切袒露。
0: 多少？多少？
2: 半年有
3: 十七块
2: 的
3: 吧。哎，行。我们完了。
1: 香艳进入开席倒计时。全族四十多口，男女分工，悉数上阵，各式傣族菜肴争先亮相。